0: lan na tang hergal bon lan je kan ko jing bon tung hergal tan tok rob bin grab nih den mat je tam tok de zai pe la eng di pro le de ge den bo mat tan je kan grab pol pro tam rlong tuk ram bon di tan nang hoya den pro den quốc việt nam val phu yên dubal no toi di pro le de sok ra ar bo ni bon lan de zor ra lang la tem trong rup tan ni bon lan je kan dong trem ro qi r tem din phaim hay ba đi khui lầm nắc đời ghé nghỉ đơn bên đằng bro bar gul quan đằng bro char đặc lắc hay ghé lằng la ta grab tục khi lờ bro kem ma giấc ăn đằng bro grab tục xả val car nuôi sắc nắc căng đằng đời ghé nghỉ đơn nê gỗ bro nê lờ bro lầm của nắc đời ghé nghỉ đơn pol bri chao tầm vàng năm tài char air plem hay
1: hui pop kap lang grab tuk hi lo pro kyo ma ji han teng pro grab tuk sa fal kap lang lae mot ne ko pro ne lo pro kap lang pro dong ne bien che da prap pro lo ati ta sak ne git veng pla pa pro lo ati ta sak ne tu bal grab vang tu lo pro dam lap teng pro grab tuk sa fal tam char git veng ta prap sak ne lo pro ro grab tuk hi lo pro kyo ma rap lae mhem pro ji han kra ngai kra ar tu na han grab tuk hi lo pro knok na ven tot ni sak pek ek tu un te riem an git veng pro lo pek knok na git na rap lae mhem pro ta grab sak ne lo pro khar nu sak lang la kel grab sak ne lo pro kul sa ngai kra le no pa ben kho tam vang nang khe lam hoi nak pol pro jao hui na pa kep lang bơ teng pro char ជាបើឡំហ៊ុយណាក់ទាំងប្របកលតប្រាប់ទុកហ៊ីលប្រអយ៉ាងអៀងកលទរតមិនហានហមសាកេះសាក់វ៉លតប្រាប់សក់នេះលប្រអៃសៃទីហមអដេហានជេងប្រវេះកបឡាំងតប្រាប់ជាហានអង្គតវឹងតានេះក៏ប្រនេះលប្រជេងពលប្រឡំហ៊ុយណាក់អសំផាន់បើទីឡំហ៊ុយណាក់តកេងីតនតប្រាប់ទាំងប្រក្របកល
0: hi lang pro ke le khin ra ba ja kan nak tang kon sai kon doi char dak lak grep nu sak lab dubal hi de gun kampo ji plan nu tam dak bon deung ho chi minh ja kan hi de gun deung tai nguyen mon ko mcheng pol pro le kham lang ja kan ra lang la nak tang igal sa gen ai so sok prak ta kon sai et ge pep bre khin kho tam char jan grep tuk char kiao maតាមពលប្រលំឃ្វិនណខគេឌូរហេង57ណៅកុនសៃអេតដីក្រាប់ណៃអ៊ីបាក់ស៊ីខំក្លាំងស៊ីវអឹមប្លេនុយខំក្លាំងក្រាប់ណយពើបអេហ្គេតាប្លេនុយខំក្លាំងក្រាប់ណពើបអេហ្គេតាប្លេនុយសាក់នេះណារឡាំងណាក់ត្រាំងអ៊ីកលសាក់ជិនជីពើខំក្លាំងគេប្រណៅកុនសៃអេតដីភូប្លាច់ជីប្លេនុយហើយជេងពលប្រលំឃ្វិនណាក់អេកលទីមកឡាំងបេឌីកលងៃបានសំក្រាប់ណជីអេហ្គេតាប្លែនុយលាប់កនសៃអេតញ៉ាន់អេក្រាប់សាក់កនសៃអេតហ្គេបប្រេហិនខពងហ៊ីអៃសោហ្គេប្រឹកនឹបខំផូជីប្លែនុយសាក់ហ៊ុយណពើបតេឡាបឺនដឹងប្រចារដាក់ឡាកនគិតតឹមវាងប្រខែបុកណាំខំតឹមចារជីបានសោសិនទើមីអេរូដឹងកាលអ៊ូជីខនតរណៃ
1: មេចលដងកេះទូនៅនេះខសាក់ផាំជាប្រាំលំហេះណាំយះរាយបរិសិនហិតតាបាឡោចានមើងមាត់បរិតាពបណសិតាំតាំងខែយះរាយតង្កើបជេះអលិកងាមើងបរកលាយផាំរៀងប្រយ៉ាក់លះប្រាក់លរតានពបទីកិសោត្រុកណារខែអរផ្លេះទេក្លះទាំងអរហាន់ដែលកត់ប្រាវិកេមីចលទឹងទៅនឹងខែមាត់អតក្រាប់ទុកហិលប្រកមាជាហានក្រាប់ទុកសាវលដរបិននិសាក់កបខ្លាំងក្រាប់ទុកត្រំបនប្រឡយតាក់ឯងឡាប់ពឹសមីចលទឹង
0: វើលិបានកំពូលឌូបលប្រដប្រាប់មកកំជាងសិតរំបនដប្រាប់សក់នេះគោប្ររើក្រាប់ទុករំបនដោយឡំខ្នាក់កលអេឌីតាសក់នេះលើប្រជាបើតប្រាប់បនយ៉ៃសឿនយេខាន់បនភូហាបសាទុយអណាំដើតំក្របឌូបលជាងបនយ៉ៃសឿនបារបនខំអេតំលេរឌូបលណោះសឹកនេះអេបេហាន់ជាងតំក្របឌូបលបារបនខំបេឌីលើណាក់ត្រាំងអៀងកលតប្រលិសាបើលបាក្រមីរអៀងកលប្រលិសាបើតាក់លេងយេខាន់ដវិតណៃសាក់ចំហុយវ៉ារវិញឌូបលតប្រាប់រំបនអឹកនេះខ្វាបននេះលប្ររឿនរំបនដើតប្រាប់អេឌីតាសឹកនេះលប្រហោះជាងក្រឹបសឹកនេះយកសោណាំគូលប្ររឿនរំបនបើឡដោអញសាករើកគេមកសៀមខ្លាំងរឿនរំបនអៀតណពើបកើញពិធីបន្លានដឹងអរខអញយឹកគិតធ្វើខារនុសឹកសាករើកគេមកទៅម្ដន สาตุยอนามแกอึกงันนี่ลือบรัวนำโคมดำตุลยิงนี่เรียมเปรีบเก่าดังได้หอกแออึกงันลือบรัวเติมซะยี่เบอร์ดับรับอึกขวาจีโบขวาบอลวิดเดย์ดับรับลือบรัวเอียงกะเรือกรับตุงรำบอลให้นอเปิบโดยหลักหลังกันแอ้แกเอิกเน่โดยเรียมปลัวกงเงะทงตินยิงก่อนใส่น้ำตำโตลแอ้เลยตะปลัวลำคนนักรับปูปลัวเลื้อรับแหลมให้มรอเรินรับบอลยิบแกเอิกสักเน่ยี่เรียมดุเปรย์กึศนาตะกรับปูปลัวเลื้ออ๋อจีเรียมปลัวก้าวดังกงเงะทงตินตาหนอเปิบดองหนึ่งนอมให้มรออ๋อหลังโดยลำคุยนักกลยิงแอ้แกตากรับหนออ๋อจีเรียมปุ่นหลอดดอเลียงซอมปอกคนใส่น้ำดำต้นลือบรอดึงบุษะโตรเรินรำปอนยิงในจีเรียมตูบรอเปรย์กึดเฟิงกรับปูลบรอเลือกกึดเฟิงแรงตุนรูไปบุตรุงเอื้องเดบรับสังนิลือบรอขวาจีโบขวาบอนดังแอร์คอกรับตุงรำปอนเติมซาโตกึบลังเดบรับสังนิลือบรอขวาจีโบดูบอลเลือกขวาบอนเรือกรับตุงรำปอนบรอดับรับสังนิลือบรอเกลิมเกินเกินบ่ดูบอลลำอันเดสังนิลือบรอเรือกรับตุงรำปอนยี่เบอร์ดับรับเวอร์นิบลังกัมปอลตาเอกนำจีดอแกเอิกแอร์เตสตัมเปิบนอเบอร์สายจิ๋วเปล่าจ่าดักลักแกงยืนเดินเบะเบื้องแต่บาซับแกดูเบะบอกบาปเล็กเก้านอแตกไอซอเอียงดูเร่รับแปลบรัวเดินตัมเปิบนองยืนเดินเบะเอิกปุ่งที่เนบลานยิ่งขัดซักรับแปลตัมแปลไหวแปลจังงึดบรัวรับแปลเปิบนอตัมคอมไอยามแกดูเอิกนองยืนเดินวิจุยตรองเลือบรัวหลบบาการมีเอียงกัลเบซา
1: เดินหำปลายไว้หำปลายจะงึดอาจัดเจงกลก็เกินอึกปลายแอห้อเจงนอแกงหิเตินเปิบคาร์ซักรับแหลมให้เปิบนอเสตัมเบอร์อึกปุ่งหินในปนานตกสะเจียวเปล่าจารตักลากหลอดดอตาอาร์ตห่อเตินตำเกยเปิบนอตินังแค่แกงหิเตินเบะลำปลาลึกซาไอซอยเองกลยิบเบอร์เตยเปาะปลาลึกปลาลบาซะกรับเปาะปลาเกี่ยวมาตีปอร์ไต่ลังอึกปุ่งหินในปนานหัดแปลตำหำปลายไว้ปลายจะงึดซึ่งตำเอ็นดึงแอร์สะจะเปล่าแกงแข่งไปเรียงฮัตตาแต่ตำเฮมปลาไว้แข่งปนเรียงฮัตตาแต่ตำเฮมปลาจระเงิดแกตูตึงเบื้อพามร้อยมัดตอนเติมตัวฮัตตาแกนังไอเตือนอักงันดำลับตำปบนอเติมนังแคกละหลอดดอ
0: ลอดดอปงวิอันตำปบนอเติดนังแคแกงยืนเดินเบะนอแตกไอซอเอียงตัวเรยยามยีบเตยสันตีปอร์เตยระลังลับซาลังกรับตุกดีลอร์เลือกสังยืนเดินอันรับแปลตำแปลยังงึดต่างคันดูให้ตา
1: ไอยาเตยแกงยืนเดินเบะเพราะตำเฮมแปลไว้เฮมแปลยังงึดแอตีลับแต่ที่ตกนรกเพื่อสายเจียวเปล่าในปนานเวงขาดซักดองนอนาเกมให้เติมนักจังเปิบนอสิตำกล้านาเกยเซนบ้าบุลบูนักนับดึงเต็มตะเกรจหันตรังกลังกลนอไขเยอะเวนหันแก่ตัวอักปลาเก้าปลาแอนหับมัดลังหันนอแตกเจินซอมกล้าปลาไว้ปลาจระเงิดเตยเนนายสากรดโรยตะการมิรเกลมพ่อทุบลลำกระปงหินในปนานแกงอีเตินเอียงกาลเฮมโตเพราะตำเฮมปลาไหวหอแกงยีเตินอักเบนดามลับตำปบนอเตปงวยอังเจรแปลตำคังป้อเฮตตาปลาไหวคังมัดนำอโรลอร์ปกอังแกปอบรถไฟตอร์ไปยังยำซอแกนอกึดเวงกลไปตีปลอดแปลมให้ปบนอเสตำแกงยีเตินกลมปอบปลอดละหลอบากรมิรเยตำกระตุบลกรับปอบปลอดเกี่ยวมาแค่เปิดตู้อุนเตรียมนอนาเกมให้ใต้รางตอนนี้ปนลานนักจังแกงจังตรงเยอะปุลปุ่ยตีเยหันต้องนอนาเกมให้เติมเปิดเปลือยเปราะกรับตุบลสะเวโพยละในปนลานตำประกาศสกับหุยตกหางจลปะเบอร์เตยตำกระตุบลตกไตกระปบนอไปตีไอเจินซอมนอไตปบนอเสตำ
0: ตาอึกนำยรตอตกนารแอร์เปลดเดขันเจงบัลไคคุยไคเตอร์ลางตะเนบุญลานรับแปลมไคปุบนอสุดตำงันเตะตำแปลไหวแปลจังงึดยักันกรับปูลแปลกาวสากัดเดอดีลับเตดีตกนารตึมดี
1: กรับอาร์ตาสุดตำปุบนอแกงยืนเบะกรับการมีตำเฮมแปลไหวเฮมแปลจังงึดตึงแอร์ยิ่งยวยตรองเลือบปลอมให้เติมปลอเลือบหลอบการมีเพื่อใส่เจียวเปล่านอกแกงยีเตินหอดังนั่นนึกมปลปรับแปลมให้เปิบนอเสตำไอติบลับตกแต่ที่ตกนารเบซะเปิบในนุยซากับแปลปบมินเลือกซาเบอร์ในปนัน grab to bel pop knockle bum po bro le pro lo bakar mir jehan grab po pro kema tokel po to bel mkon jing tuk arte tam ple ka sakap ke ngitun ek prakak ke ngitun ek ya lam po pro lo bakar mir ingkal ro nang khe tamat
0: bon lan khai jit lang pom rup mnong bra pom khai jin tro te ngoi rup char tak lak mong kho phlai tam jot tho lah gal lamot ni bon lan gap pol

0: ลุมก็คงคมเรียบวันสร้างแหล่ดันบิงกับขับไปเอียงได้กำดิ่งล่างหาดำดวงรูปของไกลเดเมื่อระแกลมเราแหล่ดันหาดำดวงสับลุดวงรูปดักลักลำหาดำดวงรูปในมาตุ้มตาสนายไกลกับเบนกำลังเกตแก่ประรมตึงสร้างระกับตุ้มซากริงกนงลั่นลำยาดักลักเบมพ้นหาดำประกระเดียบลุ่มกระดำจริงราตุ้ดเซียมมุกพองประชินเท่งลำฝัดบนสร้างเบมพ้นตุ้มโตตวงจริงชาและดันกระโดดช่วงบ่มด้วยอยู่ไหนเดเอการปอกปรองวันเดกยาเอวจักไหลตัวปีเลียผลตมตะนันสนัยเอากรเรบลุ่มลันกระจุกดงชี้ลุงเหวินบิงเทียดลำจุงด่างควากันนงประด่างจาร์ควากันนงกิดแก่ประรุมตึงสังระกระตุ้มสะกริงกนงลันจาร์ตักลักกิดกายกลายกับบินกันนงกิดกายพิฮัมดิ่งเมื่อกระหึ่มท่อประมะหาดะเลยงะประรุมตึงตุ้มสังระเลือกเกลรุมโตปอดได้รำระตีตุ้มสะกนงลันลำจาร์ตุ้มกลายได้ลันกวนกับปักบรพนเลยงะลำเรมลันเตนับนาวติโนกับเบนมอตุมดงชีตือท้ายสร้างลำกันังกิจการประดังจารกับแองควาหวยดองเนียนเซนจารเวียนเทียนฟันกับแองควากันังประสานจีอาจาร
1: เฮิมเท่าตินอกเบนตึมสังระเลือกรวมโตพงได้รำระเตยสะกันงลั่นลำจารกลังเป็ดมารุมตึงยอดเสดกระจ้าเกิดกระตือนงาตูจิ้งประรุมตึงมังกอตึมกระจับหนึ่งยอดกับระเกษมตังหนึ่งจักและนันป่าเจ้าเล่ากระรวยตอบลุ่มหลังสปันทนตัวปตอบลุ่มน้ำตัวระในตึมดาพระตีสะแอร์เวยาโลบและนันบวนดอนมองะยับมึงกระจุปล้วยมากระเตยตุตุเกยเป๊ะสะปันปลุกกระเตยตุเอนอปรางะฮาดาพระสังระลีรือรมโตพงกระไดรำระตีสะแอร์ร็อกมึงกระนึงพ้นประการลาจารรูประกลุ่มตึงหลักบินดิกตั้งปรางามกล้าเปียบปาเจ้าเล่ากระรวยตอบลุ่มหลังสปันทนตัวปตอบลุ่มน้ำตึมกระนึงประรุมตึงหลักเด็กตั้งประรุมตึงเริ่มล่ำจังย่อซีเริ่มหลังกระจ้าก็นึงประกาศจะตะกลักโยมทือตึมิตุโจกะฮันรวมเสียกละกบานิมาประติกริงกนงลันเป็ดเท่านั้นก็นึงประสารามอามตมจัดจาร์ลำกวมเป็ดกระจับห้องตึมซาประมาร์ตัมพายปูลกนอดูแนมโตและอันลอยงะตึมดาประรูเกิดพงได้ดำระปลัวรำกิจกายกละกบินดอมจีเลืองเวียนมินเจียดลำจวงดังควากันนึงประดังจาร์ควากันนึงกิจกายรวมตึงสังระติดตึมสะกนงลันจัดตะกลักลอมยะปรางงามกราสังระรวมโตพงได้หมกละยมพันเอตีรวมเพราะเกล็ดแหลกลานกนกนั่งหนึ่งย่อลำปรำโตเรียมมดีหินหนึ่งจักปรำตมจวดมังกรามดิเกล็ดติบเหตุกระจับกันบิบบนสายโยแบะและเรียกยาประตุมกรากเกล็ดติบกริงบิบบนสร้างกริงกนงลันดงจีควากันนึงประดังจาร์เกิดกายตึมกันนึงถาประตึมสะมันเป็นรวมตึงสังระรวมโตพงได้รำระย่อเริ่มลานกระจ้างามกราตูจิ้งประรุมตึงและนันกอดตึมหนึ่งยอกับประมโตเรมไอเล่ากระรวยตอบลุ่มนากระจุมังกอมจิ้งกระเสียมตังหนึ่งจักเจ้าไอเล่ากระรวยตอบลุ่มหลังสปันเปียบปลายยัวและนันกอมจิ้งกลายปิ่มพ้นหมดทนเรมเราตีรวยมามันตะปันบิ่มเปาะรวยอมตุยมาพระกยออติอาจารย์ปรองอมลุยดับรอยมืดมังกาหงจักจ้าอมองายมืดมังกาหงรวยกระจ่าเจ้าและนันจงพงได้รำพระหมดแรมเมืองเกาะตนแรมตัวปตอปลุนน้ำตัวปตอปลุกจุ่มตาม
0: เอากรเรปลุ่มลันกระจุติสะส่วนกันไอปุ่นไปกุมได้เงาละมาจารตักลักมังกอมจริงลักแหลกกับเป็นปิมพ้นหัดจะประรูมตบระมันได้กระยาลุ่มตามเนิ่มกรรมจริงบังราตื้อเสียมลอยหัดจะกระจับรังมันก็ปังเกรเปียลุ่มกรรมจริงราและนั่นได้กระยาประชันเต็งหลับบนสางนาวเตโนกับเป็นมอตุมดองชี้ยาตัวในยวนลำจงเอื้องไอปุ่นไปกุมได้เงาละมาเวียดนามลำกันนังประดังจาร์กับแองควากันนังประมาจันตัวกวกเวียดนามจาร์ควายปุ่นไปกุมได้เงาละมาจาร
1: ์ฮัตจะประกันยำกรามดิกลำหนึ่งเรามังกลายปีโมมกรามจิงราอมมอปาเวทปอตูตื่นโรเกิมกรามดิบรัมกรามอกลำตำตาแนะนำกวกพังประชื่นทิ้งห้องประมอบวยนุกแกมสายตุ้ยมาปลดทนอัสาราตุ้ยเซียมรามอมดีเห็นหนึ่งจักเสศีระบังปัดเห็นและนันรายวาเกิดประเกลียดลังแกลสอดปราสำไลกลายเป็นเด้งเห็นนั่นละดับรักกันยำครูเวทลุมกรามจิงห้องหลุดเลียดเปียวตืมเปียวราลำกูลันเป็นเท่านั้นยวากระดับหนึ่งเทาลุ่มตาไกลบลูเปียวหิมตาเกิดประมาห้องกระดับหนึ่งเราไอไอจังเอียมตือลูเห็นตัวงวยมังลาจ่าไตเงาเรชื่นใกล้กันยำมหัดับระในนั่นละกระดจะลานชื่นทิงเลแอร์ปิมลิรกระตัวลานแอร์กรงป้างครามดิจิงกระดจะลานราบวยนุกปิลิรเกรงแอร์กระซิของเกรงจื้อแจ้งตะกลัก
0: ព្រះប្លុះម្លានកជុទេសាងកបិនតរក្រះ៤000អាសាអភេចារតកលាក់កនឹងក្រេតឡងប្រអថរក្រះមជុកតាសំឡៃលដានជិនធីងចារតកលាក់មកកំជីនឡកលែពេមផុនទុំតូតងជីងចារលដានកតកឆាងបំដូចយុណៃទេ ទូរ៉ាមម៉ូដាប់ឡោចុំនេះមកបនប៉ុនអាលដានបនប៉ុនបេសាអេហ្វេលំវ៉ាងគែមសាំឡានមិនទេរ៉ាមរ៉ាម៉ូទុំនេះក្រែកកណោះលំសាមិនតូក្លែតងជីងចារលដានក៏តោចឆ្វាងបំទិយយុណៃទេហឹមថោក្លែតរក្រះជីងចារលំក្លែទិបមិនទេយុណៃទេមិនតូក្លែថោពីកណាល់បាយវ៉ាក្រែតឡងជីងដេកតងជីងផុន ទូរ៉ាមអមយកកណងឌូមតវិតក្លែតរក្រះដូចអូបែដះឡពីមឡារក្លែកັບចាំងកគណគ្រូថារក្រះយុណាបង្កលីនុខដេមដាធុនបេតតណនឌូមគួរភ្លេងអតូទឿនហដាប់រ៉មរស់នំក៏ក្រែពះឌីមឡារគណគ្រូថារក្រះយ៉ាក់សាមបង្ឌឹមយុណាមគួរផំឌីកយ៉ារប្រជិនធិង
2: កសលមិនកសិមទោះម្នាក់មកប្រមរមលិះមរក្រេះកណោលដានមលិះមរមរងជីងទុំតាប្រយុមផាន់ពេះចារតក្លាក់ម្នាក់កយ៉ារប្រទុំក្រាក់លេទីមតាម្នាក់នឹងទួយពីមេអមញ៉ាំផ្លែមដឹងថងលេដានឌីកយ៉ារកចប្រឹងបេះលងាក់កលេកចាណៃកណងប្រាក់សាំងជាអាចារ្យក្លាក់មទុនលេះកលេកចាលងាក់សបន្តាប្រក្រងកកសលមិនកសិមទោះម្នាក់មរកណោកណាក់មលិះមរក្រេះកណោមលិះមរមរងគឺធុនទួយពតប្លុះនាំទួយពតឡោប្លុះលយសិកលេកចាចារំបិនលងាក់ទុំតាភុនលំលូប្រងាក់ ามดีกระดับหนังยากระไกลเมรมรรูมตังนกกระสุนมินกระเซมตัวนัดมาประมเราเล่นอันเมรมรแกรกันเฮากืดกริงมดีกยาตึมตาพุนยากาประบามทุกแหลมเราตึมตามนังยากากนังประสังเจแอมโรประตุมแกรมโรประบุญสังโร
0: ลุยสิกแหลมกรัมลิหาดจมกะจารตักละเกิดทุนตัวปอดวัปสานตัวปอดหลบลุลองตัวกับทุนตัวปอยมับลุจารรำกำจริงหลอกกริ่งตุมกราพุนมากริ่งตือทุ่งแตงเวียนตือทุ่งนางเงาะและนันกริ่งตุมกราเงาะอยู่ดมกริ่งดมกระนั้นมาเปิมกระยิงพ้นดมกวบปรองแกลเปลิรกริ่งฟัลบายาตุตื่นแกลจะกลมาและนั้นเอียมเธอแกลเปกุมดมกระลำนั้นกริ่งดมกระเตือทุ่งแต่เงื่อนเปลิรตักลักหังดมฟัลกรำชิงวัลบนปรองบังแต่เงื่อนเงาะกวาดทุ่งและดันเตือกวาดกระเบนได้กระยาปราปีรันปุยกำไรโตมกรำชิงพอมงามดังหล่อมาบราดุมกระกำรังเคลียและดันปราชินเทงฟัลเจงกะกริ่งตุ่มกระเตือทุ่งนางเงาะปีลีดหังตุ่มฟาตุ่มเตียมกรามจริงวัดบวนปร้องโลกิสติกก็ตัวหังเอกสิเลยลันเติงปร้องเกยเตหรันมาเอลันเติงปร้องลาจาร์และนันเอลันเอเตแจงมรามเดกตังปีลีดปลาวะไตเงื่อนหังกริ่งก็ตัวหังเอกสิทุ่งกวาดกระบรมความจริงเรากริ่งตุ่มกระพนมอบมังมือมราปกริ่งดีกยารมเราไม่ได้นั่งเป็นเมียมเนียมไปไม่ได้นั่งดีกยารและดำกรามดีจารตักละจริงวากระปีลีดกริ่งหังไตเงื่อน ลำนำละนกทุนตัวประดับลุ่นนำบรมเชิญทิ้งตักลักมอนันนำแกลมลิมเราหังลุ่มตาจวนงะและกระตือนกะให้นกกระจ้าลำนั้นมอยไม้กลักด้วยตู้หิมาปลุหิปอเกิดตัวงวยลำลาจาร์และนั้นก็จุ๊บลุสปันในปอยไม้ตู้เกิดตัวงวยลาจาร์ตาเจงเงาเอานอปรักมอประวิทมังประชินทิงมอตะปันในปอนำไอตู้ด้วยกลับรักได้เห็นตลับลุกยุบควายตะปันกระจายตู้มังกำเวกในทุนดีมอนำปลุกกระจายตู้เห็นนกกระจ่าลำทนและดันลูเห็นเกมก็จุ๊บหิตู้หิกลับรักมังกำไอนกกระจ่าเจ้าดักลักอามะยอกนังมอยนอตวยงเวและดันปรักปาเวทมึงประชินทิงลูโอลำเดกตังปรามกรามจริงดังเราเดกยารลูนุเครียชื่นและดันปักไกลปิมเดรตุมกราเดกยารประชินทิง
3: เลยงะหาจำตุนเดกยารสั่งตัวที่หอยน้อยลึกกำดึกมาปักเวทเบะลำเริมลานิกาวจารดักลักเป็นเสริมลักไกลเด็ดลานดูไกลจักรวิหดุมหาจำเพราะมอเลยงะยอดสีเริมลานกะจ้า
2: ระในที่ติงนายุจาตักลักลักลอยงะปะอันดับพระสังทุกเปสิกำนุยโมประครวิตแบะหังใส่ปอดลอยตุปะปลุสปันปวดสังดูระในตุปันตุสปันปลุสาปวดสังงะมกราเล็กยับไกลแจงเปสิโมกจุปลุดเหล่าเด็กตุลำนันสปันตุปะปลุตัวปวดสังโมเล็กเนื้อระเก่าไป Nang ai lâm lăn cái chút thôn tuệ bò tập lô nằm tìm cái năng bạ tu bê lê ngạm gà sang mràm phôn sẽ nhớ xài tốt lầu lô tập ăn buộc sang ả thuốc. Anh nghèo cận ăn chà chào cả tìm cái năng bạ tu bê lê loài ngạ thêm bạ đạ bạ sang thuốc sĩ hằng ế nội lưới hằng lâm bro bạ bò tuệ tu nằm lô nằm buộc sang buộc nếch lô cái năng bạ tùm gà nèm play chân trọng câu bè bèm lê xa kê trè chạm bọa sang thuốc xây hằng ế nô yôm chinh đi kê gia sang thuốc xây hằng ế nô hình lưới lê năn sang thuốc bầy mươn.
0: Mừng ạ có thân trô khá rạ này kê mà bọa mừng tùm kê nông prác làm cha đặc lắc lọc rừng hệ kê chấp rùm qua bà dạp rắc bầy chan cầm đi kê giả bọa thùm kê rạc lê tiếp ta dạp trô rệt lọp lùm lần năm ế nọ prác rùm gọp chi chàng mò xe tu kê chụp lô kê chú hi bọt loài tu hi mạp lô hệ kê prác đi năm kê trạch tu hùm cao kê nà chi thun tuệ bà tòa plô hi mà lê năn đi plô hi mà quanh tòa kê trạch tu hùm cao phương nai thun ti
2: ឯនោះប្រាក់ប្រចាំលំប្រូទ្វៃទុសបានប្លុសឯពតលយទុក្លៃប្រាក់ឌីសបានក្រេតទុមកហឹងជីធុនទ្វៃពតប្លុសណាំលែនណឌីប្លុសណាំក្រេតទុមកវឹងណៃធុនទីមងអានប្រៃប៊ូប្រាក់ប្រចាំមកងហឹងក្លៃលិះកាលបែយ៉ាប់ប្រាក់យួរកំប្រាក់ទុមក្រាណែមផ្លៃមងទុំកណងប្រាក់ទុមក្រាណែមផ្លៃលែនណនឹង4សាំងលំក្លៃប្រចាំប្រាក់ហឹងប្រាក់ដែរយល់ឯណោះប្រាក់ព្រះច័ន្ទមឹងកណងប្រាក់ព្រះច័ន្ទកំនេះកណាប់ញាយចារទុះព្រោះអីម៉ាអីបោស្បន្ទុះអីម៉ាព្រោះក្លាយប្រាក់ឌីទូបានក្វាច់ណាំតិចទុះមកហឹងជីធុនទ្វៃបោទៅព្រោះអីម៉ាលែនណាន់ឌីព្រោះអីម៉ាក្វាច់ប៉ាតិចទុះមកវឹងណែធុនអីឡោប្រាក់ព្រះច័ន្ទលុយទីកើទឹមហត្តប្រាក់ព្រះច័ន្ទក៏ឆៃបុនកណាប់ក៏ឆៃកែមបុនកណាប់មឹងណាន់រូមគប់ឌីពុទុទឿនទឹមហត្តប្រាក់ក្លុំឡា
0: ลำน้ำลานอกาะทุนตัวประตูลุ่นน้ำไกลมาประมะและดันทลังปามด้วยกันับง่ายลำจารตักลักละหมอดเลยง่ายแจ็คบาบัตลูประตูตื่น
2: ลอยนันกลมจารมเซร์เล็บประมะกะลำโปรตัวปลุกจุยปอนำตุ้โจมด้วยมาประหมอปะปลุกตะปันกวาดตัวปลุกสะปันเตจตุ้นอกจะลำทุนดิตัวกวาดตัวปลุกตัวเตจตุ้มกะเมืองในทุนตีลำไอหนอกในหมอลำโปรใส่ปอกจุยตุ้ไอมาปลุกโจมด้วยមកណាមប្រាក់ទីឡាចាតាច់ងាវលយរកលកាមកជុះព្លុះតិចទុះឥនោះកចាស់លំធុនហចាន់ហឹងតាប្រាក់បាមនេះណាមប្រាក់លយយ៉ាន់ទីឡាចារហានគូកមកសៃបោសៃទុះព្លុះជុះជុំនេះហតប្រាក់ប្រចាំប្រាក់រួមជើប្រាក់ម៉ាលំឌីមឡារពុទុទឿនលំណំឡានកោធុនកណងប្រាក់ប្រចាំកំនេះកណាប់ញ៉ៃកំផាលេអេពេស្បាន់ទុះស្បាន់ព្លុះក្លាយប្រាក់កាព្រោះតួឯពតឡោអ៊ីតូនំហន្តប្រាច័នរួមជាប្រមាក្រឹងអ៊ីកចាប់ប្រមាកាព្រោះតួឯពតឡោអ៊ីតូនំជុំនេះម៉ាប្រអេងៅកណាន់ម៉ោប៉ាព្រោះសាជុំនេះម៉ាប្រម៉ោច័នអ៊ីពេឡោយក្លាយតួឯតូក្លាក់ប្រាក់ពេណាមប្រតិឡាចានតាច់ងៅលយរកលកា
0: អំពីបនសាលេដិនបិងកាប់លំក្លែលដាប់ផាវិតកណ្ដឹងថារប្រោះលានពីមក្លាក់វលដេកយ៉ាមរោដំណុកលំចារតកលក្លាក់ប្រឹបប្រឹបបាយាទុទុនក្លែចកលក៏លលាន់កាត់ដំណឹងយាលេដិនដូចម៉ាប្រោះបើណាន់បកផាយក្រិងលានីបេះមរោដើអ៊ីជាពេះគុំដេកយ៉ាប្រកណោះបងទុំក្រិងវលក្រាស់កាប់ត្រឹមឌីប្រកណោះទោះក៏ទុំក្រិងផ្លាមជាងក្រាប់នោះក្លឹមក្លំក្លឹងអេឡានឌីកាយ៉ារមរោមកផងក្លែទុទឿនលេះណាន់បោះទុយុំទេហិចាន់លំហត្រមឌុងរុភ្លួយណៃលំកំភិបបនសាលេះដិនឌីងកាប់ត្រេះឌីងខ្លាំងប៉ក្រុបឌីកាយ៉ារប្រទុំក្រាស់ក្លែទិបន្តាទេសយាការបងណាន់ពីតក្លាក្លែទុទឿនលេះណាន់លះលានីពេះឌីអ៊ីជាក្លែពេះគុំប្រមកក្រិងលាន់ណៃមមកំជិងមកក្លែពីមគប់វលក្រះអេការះលែនន្ទុំសារៀងកាសាយអេការះរុណៃអមយកណងមកជួយជិងវលក្រះងះរាំអារះឌុំក្រាប្រកណោះលំក្រិងឡោទេអូលមលូក្លែចកលពេមឌីកាយារលំកលីនុកមរោបោះនេះកកដាប់នឹងយោលែននឹងទីពីមលីដុកតេកដកេលន្ទឹងឡាចារមរោទ្វាប់លុណាំកដកេលន្ពីលីរក្រិងលន្តាប់ងឿតែងឿនហងខាញ់ហွာលែនន្ទុំបោះចារកតេហងអេកាសិធុំកវរក្រះអាការមកក្លែចកលពីមឌីកយ៉ារប្រជាមញាមរដូជីមនឹងឡូគីស្ទិកលេដានប្រមក្រមជីមនឹងមិនបន្តណាន់មកលលានយួរកប្រប្រាំជីងប្រងយ៉ាណតិយកួផងលួមតាមនឹងផ្លាម៉ោយណោះទុយួមសេសេកាភេមទេឡកាកោមកាលេដានណាបោះក្រោះ Đúng tạ này địa chính được chứa cả nàng dùm phân vì họ e ca râm cảm địa chính và làm địa cây dàm rau mò lùm tạ bỏ mã là đàn bọc lại bê lý rực rình hệ tạc lạ hình.
4: Đối với xã Eka nó có lợi thế hơn một cái số các xã. Không
1: xã Eka một lời gặp chặt khen một càng tươm sạm căn đàn là chuyện vào tra mừng sạp bộ của trị lầu ti. Tạo xa cờ bọc nọa quay thả kre quay tìm tà mị buồn sang ăn bên lưu thì vào cả mơ. Tạo toa cờ nọc nâng sẽ mất cờ đập nâng doa ạt màu bì liệt prác ngầm cả lưu hình một càng tươm nồng căn. Tạo lâu xã Eka tốt thì điều làn từng là chà râm rô tập hồn năm chuyện vào kre pilir kring jakal ke pratum teng de ka prachim ne ekar atjing sabosa mo lalan yan ti kal chakma lenan mi bun sang mo klai thau lam prang alo ma sanan sa ekar mo klai kal chakhen ke prachim ne lenan pratum kra ka hong ke di ekar dap
4: ve cái giao thương để phát triển về thương mại dịch vụ.
0: Mọi do con nông bọc lại tụ tươn cả là lăn lại đàn gà rập nâng dùa. Ea ca là loại trình nốt mọi nông đuôi cầm mưa nì ngôm. Ea nông đuôi mà bọa lưu lại đàn lạc bự bự bự cầm lý bọa trộm cảm đi cây giả lùi hạt rạo suy thuần lan. Ở này làm xạ một lầm bộ bại tốt cả nông bọa tùm cầm đềm play. Hợp tác xã lại đàn gầm tuổi bọ cỏ xe lạc ngà bọa chìm nha. Lùi ti làm bọa chìm nhằm nâng lọ mà. Lại đàn cầm chìm bọ ngàm nâng làm chìm. Bất thông năng, xã này lạc lọ yêu chắc lô hạt ra bó, hồi nào bác quả lạc bà dùa cơ bó ế bế cơ chú hít tu hít lạc bác làm vào tùm kra ế đà, lệ năng hình ngào vào tùm kra. Này chinh nụ thư cân năng dùm phân, vì hầm cộng chinh kè bí lý rừng ngạ bó làm rùm lan tệ nắp. Lùi xe hạt ra mdì kè giả, ế kà lạc bữ mkram đi bó kà nọ lùi hạt ra tùm kra chìm nha, đô bó chìm nha, lệ năng bó ngạ lọc mà bà dùa cơ đập nâng cân nào cân nắp. Bất thọ năn lo đường bọc bằng vào đồm cả ẻ đà đi thèm bồ hệ tà lệ năn trụng tràm cộng trình thèm đò vào đồm cả mò tì sân phú lệ năn trự ni đi cả tăng bì lì kinh đô làm bọ tùm tiang lệ năn tùm tà bọ ngạ đô tịt luôn.
4: Thứ nhất là về công nghiệp thì chúng tôi mở rộng cái cụm công nghiệp ẻ đà ra 10 hectare.
1: Tàu xa đất là bọ tùm cả mẹ mà bọc bằng vào đồm cả ẻ đà tàu toa cho làm cả thêm tung vào tùm cầm rau làm gọi chìm nè và cho làm cả tung vào logistic tung vào chìm nè cái tôi cái đây chỉ là từng là cha tổ bốn năm không phải ngà lọc mà làm đình cờ tung tạm đường phun sẽ si địa bà tụ chắc cập hê mắc ca nên ăn bồn nít na ca cao viêm còm cà tung kinh plam bên sạt nốt và do cái đập nền cái hồng nát đi nó tụ duôn mặt thân
4: hiện nay thì thế mạnh của địa phương thì
0: bết thông bỏ tùm kra lại đàn trù bỏ chìm nè. Bỏ ngạ lạc mà lọ từng krân chinh nụ tư cân năng làm bỏ con nọ ngạ bằng xa e ca. Lùm tàm nâng mò lẹ năn yom thề hệ chân xe si. Bỏ ST đọp lúc bá, ST đọp lì mà, mừng cân năng bỏ cà phê gửi dư tư đọp lúc xa. Đúng tàm nâng mừng mắc ca lại đàn bỏ nít mừng nà ca cao. Xàm tạ nằm nâng tìm đi kỳ giả chinh kinh plàm chinh bè dùa cơ bỏ mkram chinh ta rầy làm. Tì cân nâng bọa cà phê mạp lột đoà, nà cà cao mò bàm lê bla làm tấm kênh lặn bẻ bỏ tụ thươn, lại nàn phun ta lê lao mò bò vật lét lè tụ thươn.
5: Thì đưa cái cà cao vào thì tới hôm nay là...
1: Bọa bà cà cao bàm chiên cho rạ này mò bò vật lét bỏ tụ thươn prong. Rạ này cân nâng bọa bọc prong lét nộp bàm chiên cho cơ tòa tô hệ tàr. Này chim nâng bà tuyên đi kìa rời ti. Làm sạch ta cà cao, tuy bà vết mừng lòi tu trúc cờ bãi tuổi cọp lắc, nên đây là tinh nghe nói bì liệt cờ bà. Rạ này, cân nâng bà át làm quầm bếp hồng xa, bì liệt tùm cân nâng bà tùm kram nèm play, nâng kram chiên, lại nâng trị cà là trà tài ngào, bì hôm đi nọ tù dùm nâng thân. Bọc prong nọc rùi play, lại nâng kram đi kinh plàm chiên mọc lại cà chập rừng.
0: Mọi do con nông túm cả nông bà tùm kram nèm bè làm xa. Lù cả nông bà bà chìm nâng cả là chà ra ta chì ngào bìm dùm cả kinh lăn bàm chinh tì ea cà bò nít nà cà cao.
6: Rất nhiều vùng làm cà cao của Việt Nam mình.
0: Câu nói lẽ tì lù kinh bà cà cao mừng.

0: ดังทุกข์ปาชิมเนี่ยก็ยกแลตุตื่นกันหอบงาไปยอมกรามจริงและนั่นประตุมเตียงอิลิกา
1: เมื่อไกลเกษียมตั้งแต่ลูซาไม่บุยอาการมอลูกแกลตูตื้นเพิ่มได้แก่ปรำกรามจริงปอกรอตักลักลันเป็ดและดันอาการลายชะจันมอยนอพอมง่ายยัวกับปรำกรามจริงลูเจอร์เอลังโกลงลิกาลกยัวตุกตีกระดาจลันตึงราจารตัวปลุกน้ำยกควบพอมได้แก่ปรกนวะและนันปิลีนกเปลมเนียคลำเริมลานติดนับกันหนึ่งเพราะมาปกป้องไกลตุปิเลียงำกระสังไม้และนำกรามจริงเพื่อประชิมนั่งกะละจัดแต่งเงา
0: ลำเกลีนุกแตกลักลักปกป้องฝันเด็กยาเอการมอดลังจริงดมจองไกลตุทื่นห้องลูกไหลเลกาไกลันกลงรีบัดลาลันดังไปทำกรามจริงและนันหัดระจอมกะกลับง่ายเป็นต่อนั้นเอการลักเป็นงามกระนกนึ่งกระดับดังยัวมันได้พอตูตื่นเกรดหลังเพราะมันกรามเล็กและเอวจักไปกลุ่มมาเพราะและดันใบยัวตูตื่นตุ้มไกลจักรหลักเมากันยำหมอกและดีกระยามาและดันกระจับรังลำกลิ่นดุกเราหัดรำดวงรูปและเด็ดในเมืองระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับลูกดวงรูปตักลักมันเจี๊ยตับในและจักกำเทพบนสร้างและดันดิ่งกับเตรมดิ่งหลังและวันในเติมตัวลำหัดรำดวงรูปไปได้

0: ลุงก็คงได้บนสร้างแหล่ดันบินกับขับไปเอียงได้กำดิ่งล่างหาดับดวงรูปของไกลเดเมื่อระแกลมเราแหล่ดันหาดับดวงสับลุดวงรูปดักลักลำหาดับดวงรูปในมาตุ้มตาสนัยไกลกับเบนกันังเกตแก่ประรุ่มตึงสร้างระกับตุ้มซากริงกนงลั่นลำจารดักลักเบมพ้นหาดับประกระเดียบลุ่มกระดำจริงราตุ้ดเซียมมุกพองประชินทิ้งลำฝัดบนสร้างเบมพ้นตุ้มโตตวงจริงชาและดันกระโดดช่างบ่มเดือยในเดเอการปอกปรองวันเดกยาเอวจักไหลตัวปีเลียผลตมตะนันสนัยเอากว่าเรียบลุ่มลันกระจุกดองชี้ลุงเหมือนบินเทียดลำจุงองด่างควากันนังประด่างจาควากันนังกิดแก่ประรุ่มตึงสังระกระตุ้มสะกริ่งกนองลันจาระตักลักกิดกายกลายกับบินกันนังกิดกายพิฮัมดิ่งเมื่อกระหึ่มท่อประมะหาดะเลยงะประรุ่มตึงตุ้มสังระเลือเกลรุ่มโตปอดได้รำระตีตุ้มสะกนองลันลำจาตุ้มกลายได้ลันกวนกับปักบรพ้นเลยงะลำเรมลันเตนับนาวติโนกับเป็นมอตุมดองชีตือท้ายสร้างลำกันังกิจการประดังจารกับแองควาหวยดองเนสันจารเวียนเทียนฟันกับแองควากันังประสานจีอาจาร
1: เฮิมเท่าตินอกเบนตึมสังระลีลกือรมโตพงได้รำระเตยสะกนงลั่นลำจารกลังเป็ดมารุมตึงยอดเสดกระจ้าเกิดกระตือนงะตูจิ้งประรุมตึงมังกอตึมกระจับหนึ่งยอดกับรัวกระเสียมกลังหนึ่งจักและนันป่าเจ้าเล่ากระรวยต่อปลุ่มหลังสปันทนตัวปตอปลุ่มน้ำตัวระในตึมดับรัวเตยสะแอร์เวยาลบและนันบวนดอนมองะยับมึงกระจูปล่วยมากระเตยตู้ตู้เกยเป็ดสะปันปลุกกระเตยตู้ไอ้นอปรางะหาดับระสังระลีรเกือรมโตพงกระไดรำระตีสะแอรอกมังกนึงพ้นประการลาจารรูประกรุมตึงหลังเป็นเด็กตั้งประงามกล้าเปียบปาเจ้าเล่ากระรวยตอปลุ่มหลังสปันทนตัวปตอปลุ่มน้ำตึมกนึงประรุมตึงหลังเด็กตั้งประรุมตึงเริ่มล่ามจังย่อซีเริ่มหนักกระจ้ากนึงประการจัดตะกลักโยมเธอตึมเมตุโจกะฮันรวมเสียกลายกับบ้านนิมาประตีกริ่งกนงลันเป็ดหนนันกนึงประสารามอามตมจัดจารลำกลมเป็ดกระจับห้องตึมสะประมาตำพายปูลกนอดูนัมโตและอันลอยงะตึมดับ

0: ใกล้มาพระเมืองตุมกันนองพระคลำจารดักลักหลอกกระเหตุกระจับรวมกว่าปะยับรักแปรจานกับดีกระยัดเบื่อตุมกระไกลติบตายับตุเรศลอบล้มลันนำเอนาพระเริมกวบจีแจ้งมาเสียตุกุจบลูกกุจุหิบอดลอยตุหิมาปลุเหกแกลบรักดินำกระจายตุมกาวกันนาจิทุนแต่ประตัวปลุหิมาและนันดิปลุหิมากวนตัวกระจายตุมกาวฝึกในทุนตี
1: ไอ้นกปรักประจันทำโปรตัวไอ้ตู้สปันปลุสายปอดลอยตู้ไกลปรักดิสปันเกรตู้มกะหึงชีทุนตัวไอ้ปอดตะปลุนำและนันดิปลุนำเกรตู้มกะเบิกในทุนที่มึงอันไปบุปรักประจันมองแงหึงไกลลึกกาลแบยับปรักยัวกับพระตุ้มกระแหน่มไพลมึงตึ้มกำลังพระตุ้มกระแหน่มไพลและนันนึกบุญสร้างลำกลายประจันปรักหังปรักได้ยูลเอโนปรักประจันมึงกำลังปรักประจันกำเนื้อกระดับใหญ่จารตุ้ปลุเอมาเปาสปันตุ้เอมาปลุกลายปรักดิตัวปันกวัดนำเด็ดตุ้มกะหังชีทุนตัวเปาตัวปลุเอมาและนั่นดิปลุเอมากวัดปะเด็ดตุ้มกะหึงในทุนเอเล่าปรักประจันลุยที่เกิดตุ้มหันดาปรักประจันก็ใส่บุญกระนับก็ใส่แก้มบุญกระนับมึงนั่นรวมกบดิปุตุตื่นตึมหัดพระกลมลา
0: ลำน้ำลานก็ทุนตัวประตอบลุ่นนำไกลมาพระบรมะและดันทลังปามด้วยกระนับใหญ่ลำจารตักลักละหมอดเลยง่ายแจ็คบาวัดลูปุตุตื่น
1: ลอยนันกลมจารมเซตเล็กบรมะกะลำโปรตัวปลุกจุยปอนำตุโจมด้วยมาพระมอปะปลุตปันกวัดตัวปลุสปันเตตุนกจ่าลำทุนดิตัวกวัดตัวปลุตัวเตตุมกะเมืองในทุนติลำเอโนในมอลำโปรใส่ปอกจุตุเอมาปลุโจมด้วยมอนำมาพระติลาจาตัดเงี้ยวลอยระกอลกะมอกจุปลุกเตตุเอนกจ่าลำทุนฮาจันหังดำพระบามนุยนามะพระลอยยันติลาจารหันกุกมอใส่โพใส่ตุปลุกจุจมนุยหันดาพระประจันปรักรูมเชื่อพระมะลอมดิมลาปุตุตื่นลำนำลันโกทุนกำลังปรักประจันกำนิกนับใหญ่กำพาและเอเปสปันตุสปันปลุกไกลปรักกะปลุกตัวไอปอดเหล่าอิตุนำหันดาพระจันรูมเชื่อพระมะกรังอิกจับพระมะกะปลุกตัวไอปอดเหล่าอิตุนำโจมนุยมาพระไอเงากันอันมอปะปลุชาโจมนุยมาพระมอจันเป้เลาอีกลายตัวไอตุกลักปรักเป้นามาพระเทลาจารตัดเงาลอยระกลกะ
0: เอิมที่บนสร้างและดันเป็นกับลำไกลหลอดดับพาเวทกันดังถาดพระและอันปีมกละวันเดกยาเราดมนกลำจารตักลักหลักเบือบเบือบไปยัวตุทุนไกลจักกะลก็ละลันกระดับดังยัวและนันด้วยมะพร้าบังนันปักพายกริงลันในเบหมเราเดือเอวจักไปหกุมเดกยาเราะกันวะบังตุ้มกริงฟัลกระกับจุดดีเราะกันวะด้วยกับตุ้มกริงปลามชิงกระดับนกลำกลำกลึงอีลันเดกยาเรามันก็ปองไกลตุทุนและนันบ่ตัวยุ่มเทหจันลำหัดรำดึงรูปเลือในลมกำเทียบบนสร้างและดินดินกับเจดิ่งลังปักรูปเด็กยาบรอตุมกระไกลเด็บตาเตสะยาการบังนั้นปีตะละไกลตุทุนและนั้นละลันในเป๊ะเดือเอวแจ๊กไกลปีกุมอปรอมังกริงลันในมอมกอมจิงมังไกลปิมกวบฟลกระเอการและนั้นตุมสะเรียงกะสะเอการเรือในเอามายกนองมาช่วยจิงฟลกระงะรำอารดมกระปรกนะลำกริงเหล่าเตโอละมอลุกไกลจักรไปมดิกยาลำกลินุกมเราบ่นี่ก็กระดับนังยัวและนั่นนังตุยปิมลีร์ดกเตกระดักเกลันตังลาจารมโรดวบลุนำกระดักเกลันปิลีร์กริงลันตับเงือแตงเวียนห้องขันหัวและนั่นตุมปอจารก็ตัวหังเอกสิทุ่งกวาดกระเอกการหมอกไกลจักรเปียมดีกยาประชิมเนี่ยมระดูชิมนังโลจิสติกและนั่นประมกรามจิมนังเบตองนั้นหมอกละลันยัวกับประปรามจิงปรองยานอาเตียโยกวบผองลุมตามนังปลาหมอยนาตุยวมเสร็จสีกับเพเตละกาก้าวมักกาและนั่นนาปอกรดมตะในดีจิงนุกจือกันนางยวมพันเพื่อเอการมกรามดีจิงฟัลมดีกยาเราหมอลุมตาประมะและนั่นหมอกไกลเป็นลิรกริงเหตักละเห็น
2: Dối với xã Ekar nó có lợi thế hơn một cái số các xã.
3: Thông xã Ekar một lề gần chặt hơn, một càng tươm sạm căn, nên là chuyển vào tra mừng sập bộ của triệt cái lầu ti. Tàu xa cờ bọc nọa, quẹt thả kre, quẹt tìm tà mị buồn sang, ăn bên lưu tì vào cả mơ. Tàu toa cờ nọc nâng, sẽ mất cờ đập nâng doa ạt màu bì liệt prác ngầm cả lù hình, một càng tươm nồng căn.ตลอดแล้วสายการตกตีเดียวลันตึงอาจารย์มรดกพลน้ำจิงวากระปิลิกริงจักรกับประตูมเตียงเด็ก

0: ការអត់ជីងសបុសាមកលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលល กวลกะบายัวกับพระเอเบกจุฮิตุเฮกลายพระลำวาดุมกระแอดดาและนันเฮงาวาดุมกระในจริงนกเถกันนางยมพันไปทำกรรมจริงแปลไปลือหงาพระลำเริ่มลานเตนับเลยเสหดรัมเดกยาร์เอการลักเริ่มกรรมเดบรอกนอเลยเหตุดมกราชิมเนียดูบรอชิมเนียและนันบรองาละมาไปยัวกระดับนังกันเอากันนักเบตอนันลอดังปอกปรังวาดมกระแอดาร์ดิเทมโปรเฮตาร์และนันตรุงชารมกรรมจริงเทมตัววาดมกรรมราตีสันฟุและนันจุนีเดกตังไปเลือกเกรงดูลำประตุมเตียงและดันตุมตาบรองะดูติดล้วน
1: thứ nhất là về công nghiệp thì chúng tôiมอร์ดงเกี่ยวกุ้งเกียบเอราระ10เฮกตาร
2: ์ตัลซาดันนับประตุมกรามไม่มาปกป้องบอลตุมกราเอดาร์ตัลตัวจอมกะแทมตุ้มบอลตุมกรามเราลำประชิมเนียมาจอมกะตุ้มบอลโลจิสติกตุ้มบอลชิมเนียกับตัวกระดาจลันตึงลาจาร์ตัวปลุกน้ำห้องปรางอลมารามดิงเกิดตุ้มตามหนึ่งพลเซซีเดียประตูแจ็คกับเพมักกาและนันโปนิกนากาเก้าเพื่อมกอมกราทิมกริงปลามเป็นสัตว์นกบายากระดับหนึ่งกันหอกนักดีนัตุยวมหนักทั้ง
0: เบตองประตุมกราและดันดูประชิมเนียบรางาลมาหล่อตึงเครื่องจริงนุกเดกันนางลำประกนวงะเบิงสะเอการลุมตามนึงหมอและนันเอมเทจันเซซีบราเอสเตดวปลุปะเอสเตดวปลิมาเมืองกันนังประกะเพกุจิตุดวปลุซาดุมตามนึงเมืองมักกาและดันบอนิกเมืองนากาเกาซามตะนำนึงเต็มเดกยาจิงเกรงปรามจิงไปหยัวกับประมกรามจิงตาไรลามเตกันงปรากะเพมาปลดตัวนากาก้ามอบำเล็บลาลำตุ้มเกร็งลันเบียประตูตื่นและนันพลตาเลยเล่ามอบวัดและแกลตุตื่น
3: ที่ดูกากาวาวที่ตัวอมในล่ะ
2: ปรากะกาก้าปลามจริงตัวระในมอบวัดและประตูตื่นปร่องระในกันงปรากปอกปร่องและนกปลามจริงตัวเกิดตัวตัวเอกตาในจิมหนึ่งปลาตุยมดิกยาริตีลำสายตาร์กะเก้าดุยประเวทมังลอยตุ้ตุ้กับปลายตุ้ยกลับรักในเดลติ้งในนอปิเลียกับระระในกันหนึ่งปลาอัดลำกวมเป็ดของซาปิเลียตุ้มกันหนึ่งประตุมกรามแนมเปลยมังกรามจิ้งและนันชิกะลาจาแต่งเงาเปียมดีนอตุยมหนึ่งทั้งปอกปล้องนอกรีเปลยและนันกรามดิกริงปลามจิ้งหมอกไหลกระจับเริง
0: อามอยกนังตุ้มกนังประตุมกรามยามแปลลำซะลูกกนังประบาชิมนึงกะลาจารตาจิงเอาบิมย่วมกะกริงลันปลามจิงเตเอากาบอนิกนากาเกา
4: ก็
0: นอและติลูกกริงปลากาเกาเมืองเวียดนามบอนิกติตักลักในจิงกริงปลามจิงกอบิมย่วมไปตีมตาลันยานาเตียหมอกแหลจักกาสไอไม่บามเอ็ดและมตาลันเปียหนาวกเสียงตลังและนันหมอกแหลเวดลาจักไอตีเมืองกนังประบิกุมเตลาตาเจงเอาแกลตัวกับบาระในนั่นละมเดกยากริกปลามจริงเป็นสะนกเปียนเตยพองระกัวกะลูกมังตุ้มนกหรือแปลเตลาจารตาเจงเงาเมืองแกลตัวทุนในเอาการหลักบรือบรืออามอมจึกกับปลอปลามจริงเนื่องเปียยัวกับปลอมกรามจริงหักกัลโอเหงากว่านั้นลอมกอมจริงกับตรีปลอมกรามจริงเสือกริบเมืองปลอปลามจริงกรามจริงพ้นตาเลยเล่ามกรามจริงเนื่องจุกกับปาชิมเนียก็ยัวแกลตัวทุนแกนอบอมงาไปยัวกรามจริงและนันปลอตุ่มเตียงเลิกล
5: เตรียมนั่งพัฒน์เฉียนไซเกย์
2: เมื่อไกลกระเสียมตั้งแต่ลูซาไม่บุเอากาโมลูกแกลตูตื้นเพื่อมดิกาปรำกรามจริงปอกกรอตักลักลันเป็ดและนันเอากาลายชะจันมอยนอปอมง่ายัวกับปรำกรามจริงลูเจอร์เอลังโกลงลิกาลกยัวตุกตีกระดาจลันตึงลาจารตัวปลุกน้ำยกควบพอมดิกาปรกนวะและนันปิลีนกเปลมเนียลำเริมลานติดนับ cần nâng bước mà bọc trong cây tù bì lìa ngâm cà sáng mai để làm cà chinh bèo và chìm nâng cà là trà tẩy ngào.
0: Làm cây nước đặc lắc lạc bọc trong vầm đề cây dạ. Ekar mọt lăng chinh đục trong cây tù thương hòn lúc lại lý gà cây lăn cổ lồng rì bát là lăn nâng bèo hàm cà chinh là nàn hạt rạ cho cả cà làm ngạc. Bất tọa năn, ea kar lạc bên ngạm kra nục nâng kà drap nâng dùa, mdi bò tù tươn kriệt lăng bró, mkram lêk lệ eo giác bì gùm mạ bró, lệ đàn bà dùa tù tươn tùm kè chạc kà lạc mau, kà nhằm mọc lệ đi kà giả mar lệ đàn kè chạp răng, làm kì lì nục mrò. Hạt trạm đúng rút lại đến nay mừng hạ kèm rau lại đàn hạt trạm đúng ở sập lụt đúng rụp tạc lắc chứa chết tập này là chắc cầm hiệu quân sang lại đàn đình khắp trèm đình lặng lẽ, bàn ở tầm tuôn làm hạt trạm đúng rụp về tay.